hei akashwani aizol ani tuna chuan voina tana kan hun man dan tur duan lok kanen puang ange nakin daruk le milit nga a chan chen thar sap tunga chiar deli me kan la chonga nga daruk le milit somlel pa chu fakro uti huna chuan dale bus mission choir le territorial song sir ten pathian fakna hla an rem kan puang chuakang daruk le milit som thum panga kunna thokte tan ti huna ram ngai saktu thukachang baka ran vuldu den ran en kolna konga kan mai pal fo chin le sia tur ti tu pui manga dr simal som ki mitu sai kan puang swak don ani dar sari zairi moi huna lel hung chungi pachwaw le peter silalin moi ate alo zayang dar sari le san ve chan sin thar mi zo tokin kan puang anga dar sari le milit som li panga a thirvel na hun kan on mang don ani Daria le mini somli a chuan hindi film hla my name is khan talash le student of the year film mi hla tenga ithak theyanga darkua a nelam hing lova bilal ma chuani le walan lua chang te ten ram ngai hla ansak ngai kha ang darkua le mini som panga izai ngo ti huna chuan sindhi tonga thule hla inzir tirna kan ngai kha don ani darkua le san via chuan csu sponsor program capsule kan puang swa kang dar som zai rimoi huna city ngura le lerin moi kol ni te an lo zai anga dar som le mini som panga fakna rimoi hula chan sande goswani kan ngai khadona ni dar som le san veza re moi huna moses lal ro lu asai lo lal ro lal lu puin fi mate le h za zo le na ten pathian fakna la ansak kan ngai kha ang dar som pakhat zai re moi huna david darlong florence zo thang le ani le priscilla fanai te zai kan puang swa kanga dar som pakhat le chan ve thule la literary magazine huna chuan pipu te pial ral lam tuang ti tu pui manga h la lom puya assistant professor government eyes always college me to say claim like de wa kan puang ตกค่ะกันง่ายค่ะโดนนี่ดาร์ส่งปัญญาส่วนลายปุ๋ยทางเกาะฉันเลี้ยงคอมและเราทวงอะไรปอลเตเล MUP เดินทางอยู่ในเต็นปีปุ้ยใจสักกันง่ายค่ะอ่ะดาร์ส่งปัญญาเลสันเวียส่วนสีพิรเวงเธอบรันช์ไวเมลุงหลอนบรันช์ไวเมซายปอลเล่ไซคำก่อนบรันช์ไวเมซายปอลเต็นรำไงล่ะอันเริ่มอะไรทักเทคโดนนี่ดาร์คาเลมินิตงาอ่ะฉันเส้นทาร์ซาปรุงอาเซียร์เดลิมีกันและช่องังดาร์คาเลมินิตซอมอ่ะส่วน12 years of India government with special reference to notice ti tupui manga regional news in the program kan puang swak dona hun kan nei the chuan hindi film la in a chhun zom dona ni da khali mini somli ngir tling huna lalmuan puya pa chwaw le si lian tuang puite anlo zayanga da ni le san ve chen chin thar mi zo tongin kan puang ang

0: ็มเลี่ยงดังตีไรคะ
1: กันสังไอทักตาคากดีที่อันนี้อ่ะรอนสตูคาฟลอเรนซ์จะทั้งเหลียนี้อันนี้ตัวนัทส่วนปริศลาฟานายใจกันไงทะเวทุ่งงาเลรอนสักตัวที่จอห์นมอยเตเลมาปุยฟานายเตนูไปนั่นละพวกกระโดนเทียมเหล่าที่อันนี้อีเลวไงทั้งอู้

ฝากลุงดมฮาบังติรักกันไงมีคาเอ็นทีละรำเจ้าสักมีสิรำเลยจุงนี้อันชิมหักเชียเซมบังติลาสักมีในเวียดนามสิ